0: 3ZZZ 92.3 FM
1: 3ZZZ ขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจนกสางหั่งยังเบิ่งตนใหม่คนเลือกนายไอ้เบิ่งที่นำใจ
1: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกับพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์กุ้งกับวันที่27ของเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนจูนเนาะเข้าไปแล้วปี2026อาการมื้อนี้นี่ก็คันสิว่ายังอีกจักมื้อนึงก็สิหมดปีการเงิน2025 2026แล้วเนาะก็จะเริ่มปีการเงินใหม่และก็แน่นอนกับหลายๆท่านก็อาจจะเตรียมปอเงินภาษีคืนเนาะหรือว่าเคลมแท็กคืนจำปีคือทุกๆปีเนาะสำหรับท่านที่ว่ายังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการหรือว่ามีลูกหลานเฮ็ดเวียกเฮ็ดการก็อย่าลืมอีกเทื่อนึงเนาะก็ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่ว่าสวยโอกาสบ่ว่าจะย้ำใดแหละโดยเฉพาะก็ย้ำเคลมแท็กนี่เนาะก็สิมาเหยาะเหย้าบ่มีหยังซักจูงมีหยังสินะหาวิธีหลอกลวงแบบว่าให้เฮาเคลมได้หลายบ่เฮาสิขอคืนได้หลายมีหยังสิเนาะกับมันก็เป็นแรงจูงใจดังนั้นการหลายๆคนกันแน่นอนเนาะโดยเฉพาะกับแบบสภาพการที่ว่าค่าของสิบสูงแบบนี้เนาะก็เงินแต่ละอัตแต่ละเหรียญนี่ก็ถือว่ามีคุณค่าดังนั้นก็เวลามีคนมาหยั่วมาเหย้ามาอย่างซี่เนาะว่าได้เงินหลายบ่หรือว่าได้เพิ่มเติมมาอย่างซี่ก็อยากจะได้เนาะดังนั้นแต่ว่าก็ให้สั่งซาเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยากได้หลายได้ทอก้อยมาอย่างเสียนาก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเสียเงินเสียคำไปละล่าดังนั้นก็เตือนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะใกล้เสียฮอตระดูการเคลมแท็กแล้วอย่าลืมเนาะปากเตือนกันเติมกันอีกเนาะก็ได้พอเหมาะพอควรแต่ก็ถือว่าดีแล้วเนาะอย่าโลภมากจังน้อยคือพญาลาวเฮานอนโลภมากมักลาภหายเพิ่นเว้าจังซี่อ๋อดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันนั่นแหละมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ว่าจะมาเล่ามาเตือนมาหลุมสู่กันฟังเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าก็แนวใดก็ที่ว่าบ่ดีบ่มีหยังสิเฮาก็อยากตกเตือนเนาะบ่อยากให้พี่น้องชาวลาวเฮาบ่มีพี่น้องลุงป้าน้าอาลูกหลานของพวกเฮาตกเป็นเหยื่อบ่หรือว่าเสียผลประโยชน์ไปทําแบบล่าๆมีหยังสิแบบบ่ได้ค่ามีหยังเนาะอันนี้ก็เลยมาฝากก็สิมีหลายๆอันอยู่มาเล่าสู่กันฟังก็จังได๋ก็ดีก็สำหรับท่านที่มีลูกหลานเนาะที่ว่าเฮียนประถมมัธยมก็คงจะได้พักผ่อนได้บ่หรือว่าสิอันได้เฮ็ดเวียกหนักขึ้นก่อนเก่าจะต้องได้เบิ่งลูกเบิ่งหลานเพิ่มบ่แนวใดเพราะว่าตกการเฮียนเนาะของตกเพิ่มนี่เนาะแปลว่าไตรมาสนี้ก็ได้ปลดลงแล้วเนาะค่ะสิพักเฮียนที่2แล้วก็เป็นการพักฤดูหนาวเนาะคันสิเว้าในระยะนี้เนาะเพราะว่าอยู่ในระวังฤดูหนาวก็นานาสกูลฮอลิเดย์เนาะพักเฮียน2อาทิตย์เนาะก็ฟังว่าจะม่วนซื่นเนาะสําหรับที่อาจจะมีแผนการไปท่องเที่ยวบ่หรือว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานก็เพื่อสิให้ลูกหลานเฮามีพลังวังซาไปสู่ต่อในพักเฮียนต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นพักเฮียนนี่ก็ปิดลงกับมื้อวานนี้เนาะวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายก็เริ่มแล้วก็คือว่าแล้วก็เริ่มปีการเงินใหม่เนาะก็สิมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นก็เริ่มขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงจังได๋ก็ดีก็ก่อนสิลืมก็เตือนกันอีกไปยังได้ท่านผู้ฟังที่ว่ามีรถมีลาเป็นของเจ้าของลงทะเบียนจ่ายค่าทะเบียนรถไม่อย่างสินี่ก็ได้ไปเคลมคืนแล้วบ่เนาะได้ 20% มีหยังมาสิก็พอได้อันออกตลาดตะเลเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็คันว่าผู้ใดเกษียณอายุก็จ่ายเครื่องค่าจ่ายหลุดราคาก็ได้93ดอลลาร์เนาะ93ดอลลาร์ก็ได้ฮู้ว่าสิคุ้มทิศหรือบ่เนาะแต่ยังใดก็ดีก็ถือว่าดีเนาะสําหรับผู้ที่ว่าจ่ายเต็มก็อาจจะได้180ปลายจังซี่เนาะก็ยังอีกเดือนกว่าเนาะเดือนกว่าๆเพราะว่าเพิ่นสิหมดกําหนดวันที่3031เดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์เนาะเพิ่นให้เวลา2เดือนนี่ก็ผ่านมาใกล้ๆสิหมดเดือนนี้นี่แล้วเนาะเดือนตุลาคมก็ฝากกันไว้อีกเนาะสําหรับเรื่องนี้ก็ได้กับคือว่าแหละอันดําข่าวนึงเนาะที่ออกมาก็ระมัดระวังเนาะเพราะว่ากันจะเป็นการ กินบอหรือว่าการไส้มีอย่างต่างๆนี่เนาะก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าเอากับบอแน่ใจแนวใดที่ว่ามันสุ่มเสี่ยงบอมีอย่างซิเนาะหรือว่าเลือดโตสุขภาพเฮาก็รู้แนวใดอันนี้อันมีข่าวนึงที่ว่าออกมาในทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นออกมาประกาศเตือนนะว่าบ่ให้ทําไปซื้อแบบว่าผลิตภัณฑ์เนาะที่ที่ว่าเพิ่นใส่อันเพปไทด์เนาะเป็นสารเพปไทด์ซึ่งว่ากันสิเว้ากับบางท่านหรือว่าหลายๆท่านโดยเฉพาะกับสุภาพสตรีนี่ก็จะได้ยินเรื่อยๆบ่ว่าอันนี้มันเป็นสารที่ว่าเจ้ามักไปผสมน้ําบ่จะเป็นเครื่องสําอางบ่หรือว่าเครื่องอาหารเสริมอีหยังต่างๆเนาะอันนี้เพราะว่ามันมีสารอยู่ในหั่นแบบเขาเจ้าห้องอย่างสารสะลอความแก่ความเฒ่าเนาะอยู่ในหั่นแล้วมันก็ไปซอยแปลว่าเฮ็ดให้อย่างอันระบบเผาผลาญในร่างกายนี่ดีขึ้นมีอย่างมันก็เลยสิไปผสมน้ําอันนั้นอันนี้หลายๆแต่ว่าข่าวทั้งสารสุขมันออกมานี่เป็นเพปไทด์ที่ว่าอยู่ในยาเนาะแบบที่ห้องว่าริทาทรูไทด์เนาะอันนี้นี่ว่ามีซาวิกตอเรียนเฮานี่6คนแล้วที่ว่าเดี๋ยวนี้นี่กําลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตับเนาะเพราะว่ามันไปทําลายตับนะสารตัวนี้นะก็เลยเพิ่นก็เลยออกมาประกาศแล้วก็ยาตัวนี้นี่นะตัวนี้ยาเสริมตัวนี้เนาะแปลว่าบ่ได้อนุมัติจากทางการเนาะเพราะว่าอันนี้นี่แปลว่าเพิ่นกําลังทดสอบเนาะคันสิว่าก็ยังทดสอบอยู่นะเกี่ยวกับไส้เพปไทด์ตัวนี้เนาะสารตัวนี้นี่ในการที่ว่ามาควบคุมว่ากันสิว่าอันทั้งอันบริษัทที่ว่าการยาเนาะการยาเวชภัณฑ์ที่ต้องว่าไออย่างกับอีลีเลลี่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดแบบทดสอบไปว่าเพิ่นว่าไปควบคุมไปว่าบ่จะเป็นแบบโรคอ้วนบ่หรือว่าเป็นเบาหวานบ่แม่นหยังไปควบคุมตัวนี้เนาะแต่ว่าบ่ได้รับการประกาศอนุมัติเนาะจากองค์การยาเพื่อการควบคุมการยาอย่างเป็นทางการแล้วก็บ่ได้ผ่านองค์กรหรือว่าระเบียบการของสากลเนาะแบบว่าการยาสากลใดๆทั้งสิ้นเนาะดังนั้นเริ่มมีอาจจะมีจำหน่ายเนาะอันนี้ก็คือไว้เนาะท่านผู้ฟังกับบ่ฮู้ว่าลูกหลานของพวกเฮามีผู้ใดได้ใช้หรือบ่เด้อครับพ่อจะเป็นอันลูกแสอันสาวบอหรือว่าคนอ้วนบ่แม่นหยังเนาะก็มันยังเพิ่นห้องรีทาทรูไทด์เนาะยาใส่เพปไทด์ส่วนผสมเพปไทด์อยู่ในนั้นที่ว่ามีบ่ถูกต้องตามกฎระเบียบการเนาะอันนี้ก็มาเล่าฟังแต่การนึงที่ว่าทั้งการของทั้งออสเตรเลียเพิ่นออกมาเนาะถ้าว่าท่านฟังท่านใดที่ว่าไปเดินทางไปประเทศไทยแล้วมักเอายาดมนะยาดมยี่ห้อหงไทยเนาะคันว่าคันมาหั่นต้องได้แจ้งคันบ่แจ้งหั่นมันผิดเนาะว่าสิถูกปรับใหม่เนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้เนาะสําหรับที่ว่ามักดมมักแม่นหยังสิเนาะ

มาฟังข่าวกันหน่อยเป็นข่าวจากเวเนซุเอลาในมือวันที่25มิถุนายนว่ายานาลเดลีโรดริเกซอักษาการประธานาธิบดีของประเทศเวเนซุเอลากล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32กรณีและได้รับเจ็บอีกหลายกว่า700คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหายแห้งเทือที่1แม่น 7.2 และเทือที่2 7.5 แบบนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมทางใหญ่ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อค้นตอกหาผู้ที่หายสาบสูญและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์ของการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐได้จำลองภาพอันนี้จำนวนเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเท่านี้บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้างคาดคะเนว่ามีโอกาสถึง 44% ที่จะมีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 10,000 คนมีโอกาสถึง 30% ที่จะมีเสียชีวิตหลายกว่า 100,000 คนเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งในมือวันที่26มิถุนายนมหาวิทยาลัยอันสูงหลายแห่งภายใต้โครงการเริ่มต้นซึ่งมหาวิทยาลัยอันยอดเยี่ยมของระดับโลกของจีนประกาศแผนการขยายการหับเอานักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับปีนี้โดยโควต้าที่เพิ่มขึ้นอีกอยู่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ตุศาสตร์ยุคใหม่หลายภาคส่วนหยุดเป็นมหาวิทยาลัยฟูดันในนครหลวงเซี่ยงไฮ้มหาวิทยาลัยนานจิงในมณฑลเซี่ยงกูและมหาวิทยาลัยซานโจวในมณฑลกานซูขยายการหับนักศึกษาเพิ่มขึ้นวันละ300คนส่วนมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมปักกิ่งมีแผนจะหับเพิ่มเติมเอานักศึกษาจำนวน108สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ AI แมนกับกลายเป็นคนมุ่งเน้นโฟกัสหาโดยมหาวิทยาลัยเก่าแห่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเปหังมหาวิทยาลัยซีอันเกียวทงมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และธุรกรรมของปักกิ่งและสถาบันเทคอาบิดในคนๆของเชียงอับนุมัติลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในแบบตึงแต่แบบกายภาพซึ่งทางบัดนี้ก็ได้เห็นแนวโน้มเหตุจีนเปล่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันระดับการศึกษาการศึกษาเหมาะเจาะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาสตร์ความต้องการด้านเทคโนโลยีในอนาคตโดยลดสาขาอันหลาสมัยลงเพิ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ทำใหม่อย่างตนเป็นข่าวจากนครหลวงโซนประเทศเกาหลีใต้ว่ากระทรวงป้องกันศาสตร์ของเกาหลีใต้ประกาศแผนการเป่ายกระดับความสามารถทางด้านโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อหับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือกองทัพเกาหลีใต้มีเป้าหมายในการฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 500,000 คนและย้ายโดรนหลายหมื่นลำไปยังหน่วยฐานตามชายแดนพร้อมทั้งมีแผนติดโดรนจำนวนถึง110,000ลำภายในปีพ.ศ. 2572เพื่อประจำการในกองทัพบกเมื่อการแต่นาวิทยุทินโดยตั้งเป้าหมายโดนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของบรรดาทหารมา

0: ็นข่าวจากนครหลวงลอนดอนในมื้อวันที่26มิถุนายนว่าทางการฝรั่งเศสและอังกฤษได้เตือนให้ประชาชนให้ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพของความร้อนและบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจปารีสกล่าวว่าจะมีการห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะตั้งแต่ตอนเที่ยงของมื้อวันศุกร์วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปเนื่องจากโรงพยาบาลในเมืองกำลังรับมือกับการเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนซึ่งคนหลวงปารีสได้ประเสริญกับอากาศร้อนอีกทั้งจากอุณหภูมิในเมืองหลวงของฝรั่งเศสได้เพิ่มเป็นปรากฏการณ์ในเดือนมิถุนายนถึง 40.9 ในเมืองวันพุธที่24ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่เกือบ40องศาสวนสาธารณะตรงสุรีทางภาคใต้ของเมืองหลวงอุณหภูมิในตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษก็ขึ้นสูงถึง36นะผ่านมาถือว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนนี้สถิติบันทึกไว้เมื่อก่อนหน้าการอุตุนิยมวิทยาของการเตือนภัยความร้อนระดับสีแดงไปจนถึงวันที่6มิถุนายนสำหรับพื้นของอังกฤษซึ่งเป็นสมิตรที่มีการคำเตือนต่อสามมือและบรรดาไก่ทรายแดนเช่นเยอรมันและฝรั่งเศสในขณะที่เยอรมันออสเตรียอิตาลีสาธารณรัฐเช็กตั้งกบอับนนท์ในตอนในมือจากการขาดการอุณหภูมิจะสูงขึ้นทางที่ตะวันทางใต้
1: และก็อีกข่าวหนึ่งนี่อาจจะต้องพากันมันสังเกตเบิ่งว่าระยะนี้นี่ราคาไข่หรือว่ามันหาไข่นี่มันสิมีปัญหาหรือบ่เนาะเพราะว่าทั้งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนาะทั้งรัฐบาลกลางเพิ่นยะนางจูลีโคลินนั่นได้ออกมายืนยันเนาะเป็นเทือกทําอิฐที่ว่าผลของเสื้อ H5N1 ซึ่งว่าเป็นเสื้อไข้หวัดนกเนาะ H5N1 เฮาเคยเสนอมาโดนๆแล้วเดี๋ยวนี้ได้มาปรากฏตัวอยู่ที่แผ่นดินของประเทศออสเตรเลียเฮาแล้วเนาะอันนี้เพิ่นก็ได้แถลงข่าวอยู่ที่นครแคนเบราเนาะต้องสมมุติก่อนนี้แต่การทดสอบเทือกทําอิฐหรือว่าครั้งทําอิฐในเบื้องต้นที่ว่ามีการได้พบว่านกเนาะนกทะเลเนาะอันนี้เพิ่นว่าลูกนกทะเลอาจจะเป็นนกนางนวลบ่หรือว่านกชนิดใดก็นะเพิ่นว่านกที่ว่าอยู่ทะเลหั่นพบว่าบ่สบายเนาะในมื้อวันที่14ของเดือนจุนหรือว่าเดือนมิถุนาผ่านมาอยู่ใกล้กับเอสเปรังเนาะเมืองเอสเปรังทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเนาะก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่านกดังกล่าวนั้นมีเสื้อไข้หวัดนกหรือว่า H5N1 นี้เนาะดังนั้นมันก็มีการควบคุมกันแต่ว่าก็ล่าสุดที่ว่าออกมานี่ก็มันลามมาทางรัฐเซาออสเตรเลียแล้วเนาะชาวออสเตรเลียก็พบว่ามีเสื้อไข้หวัดนกนี่เส้นเดียวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ทั้งการเพิ่นก็กําลังควบคุมอยู่แต่ว่าก็มีหลายแหล่งข่าวเนาะที่ออกมาว่าอาจจะมีผลกระทบเนาะต่อบรรดาสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ปีกหรือบออันนี้เนาะก็อันเพิ่นก็ทั้งการเพิ่นก็กําลังควบคุมอยู่กับภาวนาซอยกันเนาะท่านผู้ฟังหวังว่ามันสิบ่มีผลกระทบเนาะถ้าว่ามันถูกเนาะมันกระทบใส่ก็ต้องคือหาผ่านมานอกกับหลายบอนอากาศต้องได้มีการทําลายคือฟาร์มไก่บ่หรือว่ามีหยังซี่ก็ต้องได้ทําลายทั้งฟาร์มเลยไม่หยังซี่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการขยายมีหยังเพิ่มเติมแล้วก็แน่นอนนอกกับผลกระทบติดตามมาก็คือคันว่าเป็นฟาร์มไก่ว่าซี่ก็เนาะซีนไก่ซีนมีหยังซี่ก็มันก็ต้องขาดแคลนเนาะหรือว่าคันฟาร์มไก่ไข่บ่ที่ก็ไข่ไก่ก็ต้องขาดแคลนแล้วกันแน่นอนเนาะกับลากก็ต้องทีบโตขึ้นอันนี้ก็หวังว่าเนาะเพิ่นจะสามารถควบคุมได้แต่ว่าอันนี้เพิ่นก็ออกมาแถลงแล้วว่ามีเนาะมีเสื้อเสื้อไข้หวัดนกนี่มีเนาะอยู่ทั้งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วก็ยังมาพออยู่ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียนําอีกเนาะอันนี้ก็เพิ่นออกมาสิออกมา หวังว่าเนาะเพิ่นจะควบคุมได้แล้วก็อีกอันนึงเนาะข่าวตัวนึงที่ออกมาอันนี้ก็มันเกิดขึ้นได้หลายเดือนแล้วเนาะแต่ว่ากันยังมีติดตามอยู่ที่ว่ามีเกิดมีฝูงหนูเนาะที่มีอยู่ทั้งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเนาะทั้งอันนี้ก็อยู่ในขงเขตบริเวณที่ว่ากสิกรรมแหละอยู่ในเวสเทิร์นออสเตรเลียแต่มีการพบพ่อแล้วก็ทั้งอันนี้นี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นโรคระบาดของหนูเนาะไปมันก็มีหนูไม่อย่างซี่เนาะมันอาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดไม่อย่างเพิ่มเติมกันได้เนาะแล้วก็ว่าจะเป็นมันอยู่บ้านเฮือนบ่อยู่แบบหงนาบ่หรือว่าเป็นทงนาไม่อย่างถนนหนทางไม่อย่างซี่ก็มีบางเขตเนาะที่ว่าพบพ่อปุ๋งหนูจำนวนมากมายแต่ก็แน่นอนเนาะกินของหนูบ่หรือว่าบ่ว่าจะเป็นกินที่ว่าหนูตายบ่หรือว่าหนูยังมีชีวิตอยู่มันก็มีทางเนาะแปลว่าผู้คนที่ว่ากายไปมาในเขตนั้นหั่นแปลว่ามันก็ได้รับผลกระทบมันอย่างซี่เนาะอันนี้เพิ่นก็กําลังควบคุมกันอยู่เนาะก็หวังว่าจะสามารถควบคุมได้บ่ให้มันแปลว่าขยายเป็นวงกว้างไปเติมอีกเนาะอันนี้ก็แม่นเพิ่นพบหนูอยู่ทั้งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือว่าแหละแล้วก็อันนึงหันนอมีข่าวที่ออกมาที่ว่ามีการเจ้าหน้าที่เพิ่นได้กวดพ่อแบบสารแบบว่าสารอันสําหรับไส้ยาในยาสลบเนาะในยาสลบเป็นยาสลบแหละไส้ยาสลบอย่างพี่น้องอีตุมเมเดทซึ่งได้มีสําหรับไส้ยาในยาสลบเนาะในยาสลบเป็นยาสลบแหละไส้ยาสลบอย่างพี่น้องอีตุมเมเดทซึ่งได้มี

ของสาธารณสุขของวิกตอเรียเขาเนี่ยได้ออกมาประกาศเตือนให้ระวังเนาะเพราะว่าผลติดตามมานะแปลว่าเวลาผู้ที่สูบยาไฟฟ้าตัวนี้เนาะมันจะก่อให้เกิดแบบว่างงๆมึนๆแล้วก็บ่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าสื่อสารในเนาะแปลว่าในการสื่อสารบ่หรือว่าการจัดการการควบคุมต่างๆมันอย่างซี่เนาะก็อาจจะบ่สามารถเฮ็ดได้อาจจะมีอาการหายังแต่คนนั้นเนาะค่ะว่าเฮ็ดสูบดนแล้วก็อาจจะมีการหากบ่หรือว่าอาจหมดสติไปเนาะแล้วก็อันตรายต่อการหายใจเนาะแปลว่าอาจหายใจเฮ็ดให้หายใจซ่าลงหรือว่าบ่สามารถหายใจได้แล้วก็อันตรายถึงชีวิตดังนั้นเพิ่นก็ประกาศเตือนกับบ่ฮู้ว่าลูกหลานของเฮาหรือว่าพี่น้องท่านใดเนาะท่านผู้ฟังท่านใดได้ใช้อย่าสูบไฟฟ้าหรือโบเนาะก็ให้ระมัดระวังอาจจะถูกแบบว่าอย่าสูบเถื่อนที่ว่ามาลักจำนายมาอย่างซี้เนาะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเฮาได้อันนี้เพิ่นพบคือว่าแล้วเพราะว่าพบสารที่ว่าเขาจะไปใส่อยู่น้ําคือแบบเวลาเฮาเข้าผ่าตัดมาอย่างซี้เนาะเอาเข้าผ่าตัดแล้วก็ใส่ยาสลบหมยาสลบแปลว่าให้เฮาอันมึนงงลังเถื่อบางเถื่อก็นอนหลับไปเลยมาอย่างซี้เนาะก็จะมีไปพ่ออยู่ในยาไฟฟ้าเถื่อนจำนวนนี้เนาะที่ขายจำหน่ายขายอยู่ในเมลเบิร์นของพวกเฮานี่เนาะแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนาะท่านผู้ฟังค่ะจะเห็นเนาะคันสิเว้านี่ก็โรคอ้ายโรคมะเฮงนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนาะก็จะมีแบบว่าคนที่สูงอายุแล้วเนาะจึงว่ามาเป็นมาอย่างซี่นะมันอาจจะแบบว่าเนาะกับสุขภาพหรือว่าห่างกายเฮาเนาะแก่คิงมาแล้วอาจจะกัดทนทานไม่อย่างบ่ได้ไม่อย่างซี่เสื้อโรคบรรยากาศจะมาถามหาแต่ว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าทั้งสาวหนุ่มเนาะคือสิว่าเราค่ะนักคนคั่วเพิ่นได้ออกมาพบเพราะว่าในรุ่นใหม่เนาะรุ่นสาวหนุ่มของเฮานี่ล่ะที่ว่าบ่ทันมีอายุซ้ําเนาะดังนั้นเฮาก็จะเห็นเรื่อยๆว่าเป็นหยังคือว่ายังหนุ่มยังน้อยอยู่จึงค่อยเป็นโรคมะเฮงหั่นนะดังนั้นก็เลยเอาไปว่าอันนี้นี่แหละก็มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นก็เพิ่นก็เลยออกมาแจ้งเนาะว่าอันนี้ก็บ่แม่นว่าจะต้องมีอายุแล้วจึงค่อยเป็นดังนั้นก็ยังหนุ่มน้อยอยู่เนาะก็เพิ่นก็มันก็เป็นได้ดังนั้นก็เนี่ยห้องมาเดี๋ยวนี้แปลว่าให้บรรดาสาวหนุ่มหรือว่าผู้ที่ยังหนุ่มยังน้อยอยู่หั่นแหละแปลว่าให้ใส่ใจแปลว่าไปกวดแต่เนิ่นๆเนาะแต่ล่วงหน้าให้ก่อนหน้าล่วงหน้าเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องความสมัยของการแพทย์ทันสมัยของการแพทย์นี่สามารถลดพรอัตราการเสียชีวิตของโรคไห้หรือว่าโรคมะเฮงนี่ได้ถ้าว่าเฮาสามารถแปลว่ากวดกาได้แต่เนิ่นๆเนาะแต่ไวๆล่วงหน้าไม่หยังซินะก็ดังนั้นเพิ่นก็เลยว่าบ่แม่นว่าสิต้องมีอายุแล้วจึงไปกวดแม่นหยังอันนี้ยังหนุ่มนางน้อยนี่เพิ่นก็เฮียกห้องให้ไปกวดนั่นแหละเพื่อว่าป้องกันเนาะเพราะว่าอัตราของสาวหนุ่มที่เป็นมะเฮงนี่แปลว่าเพิ่มหลายขึ้นเนาะอันนี้เพิ่นคนกันเอาออกมาป้องนํากันไอ้ที่ว่าไปกวดกาเกี่ยวกับโรคไห้นี่เนาะที่ว่าไปก็ถือว่าเป็นผลงานใหญ่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียเนาะที่สามารถยึดคันสิว่าโคเคนทั้งใหญ่เนาะ 2.7 ตันซึ่งมูลค่าเป็น816ล้านดอลลาร์เนาะซึ่งถือว่าเป็นการยึดยาเสพติดครั้งใหญ่สุดที่พบกันอันนี้ก็อันนี้นี่พบกันคือว่าเสื่องไว้อยู่คันสิว่าห้องใต้ดินปลอมเนาะเป็นห้องใต้ดินปลอมเรามีพื้นปลอมมาอย่างซี่เนาะอยู่เฮือนอยู่ทางเขตอันเมืองริชมอนด์อันทางนอร์ททางตะวันตกเสียงเหนือของนครซิดนีย์เนาะบ่แม่นริชมอนด์อยู่เมลเบิร์นเฮาแต่ว่าอันนั้นอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็กําลังขยายผลอยู่เพราะว่าเพิ่นคิดว่าเนาะอาจจะมีหลายคนที่ว่าพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็นอกจากนี้ก็อยู่ทางแอดเดเลดเนาะเพิ่นออกมาไงอันนี้ก็ทั้งจราจรหรือว่ารถเนาะทั้งได้จอดอยู่ตานเมืองอยู่ที่ขัวเมเร่ได้นำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพราะว่าพบเงินเนาะเงินสดจำนวน500,000ดอลลาร์

ันนี้ค่ะคือว่าทั้งเจ้าหน้าที่องค์การนี้มันก็ไปพ่อเนาะเป็นเงินเป็นมัดไว้อยู่เนาะเนาะอยู่ทิ้งแล้วก็ตั้งจากที่ว่าหยุดรถลงทะเบียนของวิกตอเรียเฮาส์ซัมนี่เนาะเป็นตัวยูทาเซเดนที่ว่าเดินทางอยู่ทางถนนพรินซิสไฮเวย์เนาะอยู่ที่เมืองมอนทรีอันนี้มันไปยึดได้อยู่ทางทะเลตุนสายซาวิกตอเรียอยู่40ปีได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวเนาะแล้วก็ตามบ่อยประกันโตเดี๋ยวนี้นี่ก็ยังในอันคือข้อหาที่ว่าเป็นไม่ยังก็อันเจ้าอันฟอกเงินเนาะถือข้อหาฟอกเงินอันนี้ก็ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคือว่าเงินดังกล่าวนั้นก็อาจจะเป็นเงินที่ว่านําซื้อขายจากยาสูบเนาะยาสูบเกลื่อนอยู่ในทั้งรัฐเซาท์ออสเตรเลียนี่เป็นออกมาอันนี้เป็นหายเบิ่งแล้วก็คือข้าพเจ้าเว้าในตอนต้นหั่นเนาะเกี่ยวกับเรื่องภาษีอันภาษีเนาะขออันเคลมแท็กไม่อย่างคืนนี่ในระยะนี้นี่สี่หลายท่านหรือว่าบางท่านเนาะอาจจะได้รับจดหมายเนาะจากทางการอันภาษีหรือว่าอันแท็กเนาะ taxation office หรือว่า ATO นี่เนาะ Australian taxation office นี่เท่าที่ผ่านมาเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นพวกสแกมเมอร์หรือว่าพวกขี้ต้มแต่ว่าเทือนนี่อาจจะเม่นแท้เนาะก็ให้เบิ่งคักๆคาร์บอนแน่ใจไปสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่เบิ่งเพราะว่าอันนี้เพิ่นให้มีการทั้งแจ้งมาเนาะว่าให้เกี่ยวกับเสนอเงินที่ว่าเอาได้รับปอหรือว่าไม่อย่างซี่นะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างข้อมูลอย่างละเอียดเนาะเกี่ยวกับเรื่องแจ้งอันเงินของตัวเงินของเฮาเองไม่อย่างซี่เนาะเพราะว่ามันสิมีผลกระทบเนาะเกี่ยวกับเรื่องเคลมแท็กบ่อหรือว่าเรื่องอื่นหรือว่าเงินรายได้ของเฮาหรือว่าเงินอย่างของเงินเบี้ยเลี้ยงมาอย่างต่างๆหั่นแหละเนาะการบางแนวหั่นก็อาจจะเมนเทเนาะแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่ามันก็อาจมีพวกสแกมเมอร์เนาะพวกที่ว่าสวยโอกาสมาแต่ว่าเทื่อนี้นี่ก็ระมัดระวังเนาะอันนั้นเป็นของแท้ก็อาจจะกับมีเนาะฝากบอกไปเป็นยังไงเนาะท่านผู้ฟังกับได้ติดตามการแข่งขันเตะบาลโลกอยู่บ่อันนี้ก็เนาะก็อันนี้นี่อดนอนบ่ได้เนาะตื่นมาแต่เต้านี่คันครูทําอิฐ 2:00 น. บ่ 3:00 น. เช้านี่ก็ผู้ใดได้เบิ่งครบคู่นัดนี่ก็โอ้ถือว่าเก่งหลายเนาะท่านผู้ฟังจังได๋ก็ดีกันแสดงความดีใจกับทีมชาติออสเตรเลียของพวกเฮาที่ว่าสามารถผ่านเข้าไปในรอบต่อไปได้เนาะก็โอ้วุฒิวิทย์เนาะก็เป็นกำลังใจให้เมื่อวานนี้ครับคือว่าเหตุผลงานได้ดีเนาะตีเสมอได้แล้วก็มีคะแนนนำก่อนอันลูกได้หลายกว่าก็เลยสามารถเข้าไปได้ถึงแม้ว่าคะแนนสิทอกันกับพารากวัยก็ตามเนาะอันนี้ก็ยังคงให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันเนาะ SBS ถ่ายทอดให้ฟังให้เบิ่งอยู่เนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผู้ใดท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ามักกีฬาเตะบาลก็เตียกันต่อไปโดยเฉพาะกับทีมชาติของพวกเฮาหวังว่าจะสามารถผ่านรอบล็อกเอาท์หรือว่ารอบตัดเสือกเนาะต่อไปนี่เนาะ32ทีมต่อไปนี่อย่าลืมเนาะให้กำลังใจกันต่อไปแล้วก็สำหรับอากาศคือมื้อนี้นี่ก็ยินแดดอยู่เนาะหลายมื้อผ่านมาเนี่ยในที่นี้ถือว่าโชคดีเนาะท่านผู้ฟังถึงว่าจะเย็นอากาศบ่ขึ้นเกิน15ค่ะตามแต่ว่าอย่าลืมเก็บเกี่ยวเนาะกับมื้อนี้นี่ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็มื้ออื่นนี่ก็สิสีอุ่นก่อนมื้อนี้อีกเพราะว่าทิศที่มานี่เนาะลืมวันจันทร์นี่ก็สิมีฝนตกเกือบทุกมื้อเลยได้ด้านผู้ฟังเนาะก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวแสงแดดหรือว่าอากาศอบอุ่นในมื้อนี้มื้ออื่นไว้เนาะกับขอประชาสัมพันธ์ถึงชาวพุทธบริษัทเนาะก็อย่าลืมนะวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นจะได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญเข้าพรรษาเนาะในมื้อวันอาทิตย์ที่26ของเดือน7เนาะที่ปี2026ก็อย่าลืมปีนี้ก็มี82เนาะเพิ่นก็เลยเงินไปแท้ก็อย่าลืมเนาะชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็ไปตักบาตรเอาก่อนที่ว่าไปถวายผ่าน้ําฝนบ่หรือว่าแนวใดเนาะก่อนที่ว่าเพิ่นสิเข้าพรรษานี่เนาะ

0: สารคดีประวัติศาสตร์เล่าเจ้าฟ้าหงมกับพระเจ้าสยเศรษฐาธิราชเพิ่นเป็นหยังกันเข้ามาตรงต้นเล่าสู่กันฟังว่าเจ้าฟ้าหงมและเจ้าสยเศรษฐาธิราชทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์กันโดยกงทางสายเลือดและราชวงศ์โดยเฉพาะพระเจ้าพระสยเศรษฐาธิราชแม่นทรงเป็นลูกที่สืบเสื้อสายหรือว่าเป็นเหลนของเจ้าฟ้าหงมนั่นเองระดับญาติวงหรือว่าราชวงศ์ลานสร้างมีดังนี้1เจ้าฟ้างุมปฐมกษัตริย์ผู้รวบรวมอาณาจักรลานสร้างหรือว่าลาวลานสร้างมีพระราชโอรสก็คือพระเจ้า 300,000 ไทย2พระเจ้า 300,000 ไทยมีพระราชโอรสก็คือพระเจ้าลานคำแดงแต่สืบเสื้อสายองค์ต่อๆมา3ไหลมาจนถึงพระเจ้าโพธิสารราชพระบิดาของพระเจ้าสัญญาสิทธาธิราชที่พระเจ้าสัญญาสิทธาธิราชวีรกษัตริย์ผู้ใหญ่นครหลวงจากหลวงพ่อบางมาสถาปนาอยู่ที่เวียงจันทน์สิ่งที่ทั้งสองพระองค์มีคือกันก็คือในประวัติศาสตร์นอกจากสายเลือดราชวงศ์เดียวกันแล้วทั้งสองพระองค์ยังคงเป็นสองมหาบุรุษที่ว่างหากฐานในกับประเทศลาวเฮาเจ้าฝ่างุมเป็นผู้สร้างศาสตร์หวบห่วมแผ่นดินหรือว่าถอนโฮมแผ่นดินลาวให้เป็นปึกแผ่นและนำพาพุทธศาสนาเข้ามาส่วนพระเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชแม้นเป็นผู้ขยายและปกป้องศาสตร์โดยการย้ายศูนย์กลางมาสร้างความเจริญหุ่งเฮืองที่นครเวียงจันทน์และสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นประธาตุหลวง
1: เมื่อเว้าถึงพรรคการเมืองที่มีจุดยืนอย่างไรเดเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือการทับผัวประยุกต์พรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานต้องการลดจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศโครงการโยกย้ายถิ่นฐานทาวอนของพรรคแรงงานได้จำกัดไว้อยู่ที่ 185,000 คนสำหรับปีพ.ศ. 2026-2027 โดยโควตาจำนวน 132,240 คนหรือจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์71%เป็นแน่เป้าไปที่การขาดแคลนทางด้านแรงงานฝีมือชาวบ้านได้ตั้งเป้าหมายเป็นระยะยาวไว้ที่จำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศจำนวน225,000คนต่อปีในระยะ3ปีข้างรัฐมนตรีกระทรวงการเงินอันจิมทามเมอร์ที่แจ้งให้เห็นถึงบรรดาตัวเลขสุดจากสำนักของการสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS เป็นหลักฐานว่าแนวโน้มกำลังลดลงโดยกล่าวว่าการโยกย้ายถิ่นฐานลดลงแล้วเป็นจำนวน 45% นับตั้งแต่จุดสูงสุดเฉพาะนักเรียนทางศาสตร์แผนระดับศาสตร์ของพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์มันกำหนดเพดานจำนวนนักเรียนทางศาสตร์ไว้อยู่ที่290คนปีพ.ศ. 2026ซึ่งตั้งพรรคได้อธิบายว่าการเติบโตแม้นเป็นระบบแต่ยั่งยืนที่มีการสนับสนุนของการศึกษานานาศาสตร์ไปพร้อมๆกันรักษาความสมบูรณ์ของระบบการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกวดคนเข้าเมืองท่านโทนี่เบิร์กก็ได้ติดต่อเกี่ยวแก่กับการโยกย้ายถิ่นฐานกับวิกฤตอยู่อาศัยโดยกล่าวกับกายนิวว่าการจัดแจงกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบผิดวิธีการก่ออาเจตในสถานการณ์ที่อยู่อาศัยที่หายลงไปอีกเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องปรับให้มีความเหมาะสมปรับอุปทานหรือบ่อนอยู่บ่อนอาศัยซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาอยู่อาศัยหลักของพรรคเลเบอร์ยังคงอยู่ที่ด้านอุปทานนั่นก็คือการลงทุนในแรงงานการก่อสร้างแรงบันดาลใจจากภาครัฐการลงทุนในบอนอยู่อาศัยเพื่อสังคมหลายกว่าจะลิงเห็นว่าทางออกคือการลดจำนวนของผู้โยกย้ายถิ่นฐานนี่ก็แม่นบอกถึงพรรคเลเบอร์ที่บอกถึงสถานการณ์หรือว่าจุดยืนเกี่ยวกับ การโยกย้ายถิ่นฐานอพยพ
0: ประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศสิ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 Chelsea Land Highway กลุ่ม Grand Burn ขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าคุณอาภาสามัคคีของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดให้มีขึ้นในมือวันอาทิตย์วันที่5ตุลาคม2026เริ่มแต่9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไปแล้วท่านผู้ฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเขาของบัดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนสบายดี